โอ้ยนี่ก้าวล่ะทำไมซาบีบีล่ะเบก้าลาบีเบหูตั้วมรู้เลยตอนนี้จะละปะกันเบพี่มเลยเตียวเท่ล่ะงารู้ตรีบูจากล่ะเจ้ากูบดูชูซ้วยเบมเลยงาเด็งแกกูบดูช่วยเลยม้าหูเด็กแกเชยล่ะม้าหูตีเซียนย้อนล่ะโมกูเบดูเตะไข่เลยลูกตะโกมีมีเหมี่ยวหลุดเลยงเย่ปี่มาลุผิดยะล่ะตะเก้กั่นก้องเหย่ล่ะขุ่ยอยู่กองซาตะม้วนเต๋ล่ะตะตะลุ้มเม้ล่ะยูต้าเดอเม้เอ๋เล้กะเบ้มาเลยกะบ้าเสจี้ผิดเหย่แล่บะเนลงหลอกลุดีเลยเมโก้นรี่อภิอไต่แท่ท้าเดอไม้ป้องหาหม่องตวาเดจี้รี่ตานีเซ้เบ้ล่ะNaimo on twin.

0: جاي أنا كاتجا يوسف ديجا بيسا كياي دي ايقا بيجا مارو لدي سبيقو دينجن نيا سبتارا مارو بيجي چابو حبو أنا كان بي دوكا كان بي سيجن لنمي دي ويندان ريكا مارو بيدو ري
1: อาจารย์ท่านสัจจะยอกะกะสุจิโกมะคุขันนะมิชินะมะเกนนะเนอัตตะเถปี้เคยะละอารุปิตุเรโอเวนุจิมิตาสุโกปิมันโจรุโกปิเซยสตัปเปอร์ซินเวนิจาจิตุกะกวยปิติอัฟกะ
0: มาดูปิดดูด้วยมันจะมุกเยเยเยสั่นจริงๆอัตตะเปเปเกยะเนี่ยมีเนี่ยปิดดูด้วยค่ะมาดูอีกคนมันมาเลยมาดูเนี่ยตัวอยู่มาดูเนี่ยมีอยู่มาดูเป็นโดนมาตัวนี้เองเป็นโดนมาสักครั้งนั้นแล้วก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหน
1: ສົ່ງທີ່ຕ້ອງການຈາກນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຄ່ະມາລະດີຕຽມແລະຕຽມພັດໄປຫມູ່ຈາກມາລະດີເອຈິດີເຈັດຄ່ະມາລະຊິເຊັດຈຸດຊັດຕົງຫັນຈາກມາລະອັນນັ້ນໄດ້ກໍໄດ້ຈາກມາລະດີລົງວ່າບໍ່ຜິດຜູ້ມີຊື່ເຮົາບໍ່

0: เดี๋ยวเขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะมาได้ดีเดี๋ยวซ้อมดีที่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเว้ยได้ว่ะไม่ต้องมาเอาเว้ย
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะเขามา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: ฉันได้ยิน

and I'll catch up. Use the digital, be so chaotic, the egg out return. Not only these of people, didn't you know so tired? Not only in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not only the dream. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A dead with big hair. Not a big one. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diverse in manager. Did you gagwe PDF car? Not a big one. เดี๋ยวผมก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเห็นอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องนะน่ารู้อีกคนมันมาเลยน่ารู้แต่ตัวเองน่ารู้แต่ตัวเองน่ารู้แต่ตัวมาตัวเองเหตุการณ์มันสับสนแต่ละกูเป็นจริงชัดสั่งที่ได้ไหมสั่งที่ตรงไหนสั่งที่ตรงไหนจ้ะแต่นี่มีอะไรกันเลยค่ะ เราเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอ็ดจีดีเช็ดทำเราเลยเชื่อใจจุดสุดต้นนั่นจ้ะเราเป็นนั่นได้กูเป็นจ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้เชื่อเรา